ไม่เศร้าดีตาน้องพูดละบังโลนังโลไม่ทรงยนลาวรนังโลโอ้กุ้งนี่มีการกรรมนี่เคลมโลโอ้กุ้งมีการกรรมนี่เคลมโลสิมบังอาคมบอร์นัง